0: ฟูดังเบย
1: อ้อยอ้อย
0: มังเขมันดำนกกระเบียลำหันแต่มาเทกลงไทยเทกลงเลยไทย
1: กันลังละ
0: ทำไมนี่ลิกิคือมาทำลงกันแล้วเนอะตัวนนันเตียงสีแบบดำบอมอันนั้นมาเฮียจูเมดบอมเก็บเก็บเงี้ยผ่านอะไรปุ๊บตรงเตนนนิงกันพกแก้วพี่เกี่ยวตุ่มกระเบียลำพี่นั่งชิงถูจีชิงถูดำยาเทกลาแล้วนนนตุ่มกระเบียลำคอเลจอันนั้นเลยตั้งล่ะคอเลจอันเด้งเลยตั้งล่ะนับฟังเกี่ยสกูลองสันช็อตสอพีเคเอลดีบีดมเกี่ยคลิมจอยเนี่ยไฮสคูลเรียงเด้งอันเลยล่ะนอนนักก็ปุ่นเรียงคลิมจอยเนี่ยนอนมาเกี่ยดีกรีเลเวลเอฟไอยูจีฟอร์สเซมิเตอร์เซคันด์เซมิสเตอร์ไรลองตัวเมนนอนเกี่ยปาร์ลูปาร์เลย์ปนล่ะแล้วสิ่งนี้ฟังเกี่ยบางจีบางเกี่ยอ่ะพี่ชิรุยแกเอาไปลงปุ๊บสินี่นิ่งนิ่งมาท่าน้องสิพี่ชิรุยยงสิเอาไปลงปุ๊บตอนเต้าฟรังสิดำล็อกมาที
1: ่
0: น้องนิ่งกันแกว่าพี่บ้านนิ่งกันพอพี่ทำไมอ่านแล้วเต้ตุ้มฟูลดีพาร์ตเมนต์ละลงล็อกไทยไม่ได้ละคอลเลจลงตาน้องแกสิเอเบลิตี้เอนแฮนซ์เมนต์คอร์สอันชั่วหลังเหรอถ้าสิมัวนั้นสอนบางแกสิฟูลดีพาร์ตเมนต์ละลงล็อกไทยบ้านนิ่งยงสิฟูลดีพาร์ตเมนต์น้องสิแกลงล็อกปุ๊บตอนเต้เอ็มเอมันเดมาสเตอร์สดีกรีอันตัวดำล็อกปุ๊บกการเบียร์ลำเป็นด็อกเตอร์เรตเคลมตัวมันตัวปุ๊บเลยนิ่งทีละนะสนทศสิเอตัวนั้นปุ๊บลำเป็นกบชีจัสมินละก็ปะหันชาสนเกตโตกตุ้มบาลไฮเกตโตเกตโตเคลังเคลมตัวมันสตาเมอาวาร์สไซลองกันบอมปุ๊บจงสิละปุ๊บคอลเลจอาบักชาลีหินจงสิดีกรีห้องส่งสิเลยลาบลบลงเตะดีกรีลงลาสนาลำหันชาดูนังจีละปุ๊บสนาลำดูนังจีปุ๊บไฮสนเกตับดูนังจีปุ๊บดีมันวังบอมปุ๊บแกนังวังบอมปุ๊บละปุ๊บตกบังตัวตกอีกบอมปุ๊บเนี่ยสิปุ๊บสิ่งนี้มาทะเลาะ
1: ก็
0: แล้วสิก็แปลงว่าแปลงโอ้จ
1: ี
0: อันปาร์คเกอร์ทันเทคว่าเทเลย
1: อ่ะ
0: ก็ฟีดงเลยปุ่นก็นั่งเลยปุ่น
1: ก็แล้วปะแปลงก็ปะแปลงเจ้าก็ให้นิ่งก็เทกิดูเหรอสตามีลาดักลงโน่นนั่งเต็งปุ่นเลยบางอารมณ์เอ็นอูเป็นกังบูตัดดูใจจีมันนั่งเลยก็มาท่าเต็งปุ่น
0: นี่ลีหินเป็นมังเกอเป็นนี่ปุ่นละการนิ่งยังลงมังเกอวางไว้ได้ไหมเนี่ยสตามีฮัลล่าเออตัวลำตาสามลงเกิดดูจีละเ
1: กะกำลัง
0: ลงตัวมันนนลำตาสามเมสันเมสันตอกบอมลงมาทีนนคอยสิงหันเซซาร์ก็ตอกลำตาสามแปลงแปลงรงบงซาร์เป็นตอกลำตาสามเป็นไหลลงไหลหลังตัวมีเลตุ่มเฮดีลำมาร์จงบ้างล่ะดักไหลลงเป็นนางลำดูมันเทลตุ่มปูดไปได้จอด
1: กำลัง
0: ลงแล้วการนี้ลงเกิดตุ่มวางไว้ได้ตีเ
1: ฮ
0: สตัมีละเกิดตอกตุ่มมันก็เฮดีเอ็นบอมบอมลงไหลลำ
1: กำลัง
0: ลุนกับบุชีตุ่มสตัมีลำลำเม็ดกับบุชีตุ่มไหลตรงนี้แปลงไหลลำตอกบอมบอมละนนกายพุทธสงฆ์ตอกปะแต่หุดลงลงนี้นนกายลำเทลับบางลำเทเอ็นปอนใจสุดดูกระดูบอมเลยฮะจะไม่ลาสโซลงเอตุมาลำกังบูเดจิบ้าลำเทกีบีเดจิปอนบังเนลีปูดัมเดอธิมาดูกระดูบอมเลยบิวตี้กีบิวตี้บอมเลยกับบิวตี้กีดูเวกจิลับเป็นลาสโซกับบิวตี้จอนเน่โมโม่ตั้มเอตุมจิปูดเทลาสโซลำบังเกดูนั่งชิลองทูจิ
1: กำลังเลยอุเวกิมีเอตุมาผ่านนางลีลำเทนางลีกูพิสิปุยจิ
0: อุเวกิมีปุ๊บตั้งแต่มีทั้งจอกจักปะจ
1: ๊อนั่งสิ
0: มีทั้งจอกจักเป็นเนจิปุยกิตับกับปุ่นที่บางเอเบชิงห้อยนั่นแหละคาร์เบียร์กิตับเด็ดปุ๊บไปแล้วอันนั้นอาจจะกิตับในตรงปุ่นที่ปิกนั่นแหละ
1: กำลัง
0: เลยแล้วเป็นไอ้ตัวยองสิบางกิตับปุ่นที่เป็นก็เป็นไอ้นิ่งรถช็อปส่วนดูปุ่นตั้งแต่ล่าสุดพูดถ่ายกันตัวมีทั้งคาร์เบียร์แล้วมันกิตอกจ่าลีนั่งย
1: ี่โอ้ยโอ้ย
0: สมมติปุ่นเดินแล้วนั่งตัวก็มันเอลิสันวันเดอร์แดนปุ่นที่เลยล่าสุดเอลิสันวันเดอร์แดนปุ่นที่เล็ดเป็นยองสินิ่งเคโรดามาส่วนดูปุ่นมีทั้งอลามิตอกนะบ้าแต่ล่าสุดเอลิสันวันเดอร์แดนมันเล็ดตรงคาร์บิลามิตอกเดินแล้วบางกับเพื่อนกับเพื่อนใครทำตามีทั้งอลามิตกับชิปจันผมคิดล่าปุ่นสกิจเชงอีกล
1: ่
0: ะองดูมาตัวมีทั้งเป็นกับพันจาลามแกล้งเคลงก็มันบริติชเป็นอังกฤษเป็นตอกฮินดีเป็นตอกอลามหันจ้าตัวมัวให้มีทั้งอลามเป็นวันแล้วบ้าแต่ล่า
1: กำล
0: ังเลยโอ้ยมีตัวมารเด้งตัวมารเด้งสุดละสวรรค์บังเกอตุ้มเคลมิงนั่งปออันปาร์ตอพรังเป็นตัวมันออเรลลิเทเรเจอร์พอหรือมั้งเหรอเอลัมเป็นอินโฮเป็นฐานจอละลัมเบอร์นะไอตุ้มแฮมลองการจุดน้องไปปูเป็นไงฐานละลัมแล้วให้อ้นแล้วก็ต้องไปอันแต่ตุ้มตกตั้งด้วยดุลเหรอสตอมีตุ้มมาโกมีทางกระเต่งมาตกสิบีทุนังละ
1: กำลังเล
0: ยอาทิมาฮาวาร์ตินสิละให้แต่ตุ้มจะทันเดี๋ยวสับๆก็จะตอนเตะบางก็จะลาร์ดก็จะตอนเตะบางก็จะเบรกตัวนั่นเสียอาหารทินเป็นทันตัวโมแล้วให้ตัวมีตัวตอกสิบิลตีนังปุ
1: ๊
0: บแล้วไอ้ตัวโอวิกมีตัวมรดังเงี้ยแล้วหลังปาร์ตมันเป็นอะไรปุ๊บล่ะปุ่นหินังจีบางอารมณ์อารมณ์เนี่ยตัวไอ้ตัวคาร์บิลามันตอกนังจีอันปาร์ตไอ้ตัวโอวิกมีตัวบางก็ตอกเพริเดียนนังจีในเกี่ยคาร์บิลามเทคโอเรียร์มาสิตอกให้เดือดลูกบางนี่เดือดนังจีมีทั้งอารมณ์ลูกเอ๋เทคนอนเทคเทนอนมีทางลำมันละก
1: ี้
0: ยงสิตัวมีทางลำมันสิตกใครให้ปุ๊บในบางลำมันก็ส่งตกใครละมีสลำมันก็ส่งในตัวมาลำตั้งเดียวปุ๊บแต่ฮาร์ตตัวมาลำก็ส่งตกคนปุ๊บตัว
1: ล่ะ
0: สิตัวมีทางลำมันบางตัวตกให้นั่งปุ๊บตกให้นั่งจีปักแหล่งให้นั่งจีหันอุดกับแพร่ควันตาไม่จอกมันจอกเจมาปุ๊บอาจูให้นั่งจี
1: กำลังละ
0: หลังจากอาจูเป็นสิ่งตัวเห็นดิก็จอกเจมาปุ๊บนี่บอลบอมบอมมันตีจ้ากำลังละสิตัวนี่โอ้ยคิมีตุ้มไอ้ตุ้มกลักเก็ตับเกนามมันตะเกียจอร์ล่าสุดพันธะไอ้ตุ้มมาไซคลิมนังจีเทคเทคไอ้ตุ้มออนไลน์แพลตฟอร์มนั่งทำไมมาออฟไลน์แพลตฟอร์มนั่งทำไมตุ้มเห็นดิองดุงไอ้ลองบักเก็ตับคาร์เบกเก็ตับจัดสันชมมันไอ้เวลาเกลองอดิมสันก็มันไอ้กูบังดูสันเห็นดิมีปิกจี
1: กำลัง
0: นั่นไงไอ้ตุ้มคาร์เบกเก็ตับนามีพอได้รีนังอะไรที่ลอง
1: อ
0: ๋อแล้วสิดิพูลองทำไมดงกับมุกามุ

กาสังลองพุทธทารองหุมรีดัมโลสิตาเมฮาลสวาหุดอันเกเดรโอโลกาสังตาบอร์สิงอาจิร์โปลองคีเป็นซีเจปาจอร์เจปารูปโลลาซีลาบังโซลุนลองบอร์สิงเป็นกาสังบีเฮกักโคโคอันลุเนกิจุยรับฮาเทดุงอันสิตาเมอภิอันเกลาตุมเจกักพุนลาปุซอนซิโดลาซีลาบังโซลุนจอนติมงกิลุนอาร์จิกเซนัง

เรียนอังกฤษบังลาเดเซียปุถักกิริกตาร์ลีไปด้วยตั้งโลลาสวางบองจะเพ่งจะหอยหำพังเป็นไรกอมาซ่องอตุมปัตุมีรองสปีปอลตันบาซาร์อีหุมโฮเทลเป็นบางพ่อบังลาเดเซียอเมริกาตุมพันอิงเนปปนตั้งโลจอร์ฮัตนิฮังเรียบไซเอนซ์และเทคโนโลยีหำพังอสไนติสด็อกเตอร์ตองเกสอร์ดาสปันเนชั่นแนลแอนไวรอนเมนต์ไซเอนซ์แคมเปญมาเตเนซาร์ดีฮินานิงกาเนชั่นแนลไซเอนติสอนงเอกปีปอนจีอพันอิงไวปอนโลดร. ดัสเปนเนโนเทคโนโลยีคาร์บอนอหรังจามรีฮิงอาจากองกัจิปารีเดงละเป็นแอนวอร์เรนเทลไซน์สอพันกิปิปอนกิริกาตาลิบอังเทกาฟันซีบังสูอานองอีอพันอิงไวปอนโลเกวังจีมาติจงนิไพคริปโฮอานีราจสถานบิคานีร์อลองกิดูสวามีเกสวานันดาราจสถานเอ็กริคัลเจอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ออดิโทเรียมอาเฮมาลองคาเปรูปันจีกัจิตองอลองซีบังสูอานองอีปีปะจิรปอนปุละเป็นบอร์เปตาปุลิสเตชันอังกังอาลูจูกิร์ปัมอาลองปัตุวีอาจูเก็บพลังพ้นตัวร์กัจิงคอยอาลองอินุตับังผู้อดีมักลองอาลองอพรันดัมตังโลอพรันกิดามาบังผู้จูกิร์ปัมอาลองอเมการ์ฮับิบุร์รหามันปุซีปังเทกโลลาเป็นอาเรงหุกิสัวบังพีเกมินูดัสปุซีปังเทกปอนโลบีร์ตาปวันซีกังตอนเด็กโลกุรบังทู

ปัดมาเร่งเอเมกอักเร่งเป็นเทคลงเลเร่งแอรปิวเทกวสุสังมันพิรุหลังสู้ลังเจบีไฮตัลลุเฮไรอิลิตุมชิเทเอ็นบอมอัตุมอนลับเป็นอิลิตุมมูนิตตังรุมเป็ดเฮนโลอิซีเอนวาร์เมนเกมันลับเป็นอักังเจอร์อัพังเกะไมโครเอนวาร์เมนอิลิตุมเกล็ดเป็นกัจจุมัตถะเกะเอนวาร์เมนเกะเกดัมตังอัพรังอาอุเวียตุมซีนังกติกังบอนซิตาเอนวาร์เมนเกะนอนอิลิตุมเร่งบอมอัตุมซีมูนอนพีเกวังจีอาโอเวอตุมเป็นอิซีอิลิตุมกัจจุรังลาสัวปอดซีมุนที่ปัมเมลุเตนอนอิลิตุมเร่งบอมมาฮุดซีอิลิตุมอัตติรีเป็นอับบัดกอราเป็นจิตุเวกนังจีนอนอิลิตุมเร่งบอมอาโอเวอตุมปิรเทียลงเกดูอันอาฮอร์มูมูนอนพีเกวังจีอาโอเวอตุมเกนังสดอาฮอร์มูปีอีกไทยแต่ก่อนไทยพลังโนลับปุโรเตมูนอนพีกเกวังจีอาโอเวียตุมเกเรงอพันชุกเลมชุกฮีมูเวเดตโปเอเมกเองเดนเป็นซีนางกลางดักโลอิลิตุมตมอนาลองเกลูอังนิมอังฮงกะเฮนุอมิฮีเป็นอจอกแอร์พอลูชันกะเปดูลังรอยลังจิงบีไฮตะลูละเป็นลงเลอารูเกดูอัลลังอิลิตุมอับบาร์ปีบาร์โซเป็นเชงล็อกอินดัสทรีเป็นอิลิตุมฮิดีคุเมอาลองเกนFertilizer la pen pesticide la pen ilitum ke war tap plastic a hol musi long le la pen lang anta phalang nu bomlo ilitum ke do ke thak la pen cho klem cho khi chere the the te ilitum ke cho a hol mu ki juna lang la pen ilitum che the che en bom a tumon anta intir jir ke long le dat po pir the nang ka phang o global warming pen si.Hapaduke pirthe kering apike virlap pratlap mass extinction puha. Athe ilitum laso apirthe pen akaprek apirthe chetrek mimeke avelo. English alam pen kipu there is no planet B. Ilitum virklum jokplodji aphan non pen si munthi pame nang po lapen ilitum ke do bom apirthe anpara ke phalang no nederji phalang no anตาเชเปเพลงทุจีลาเป็นเอพรานอิมุยเป็นสีอิลิตุมเกดูบอมอพิรเทรายจีพุซีเซเนตังนาอินุตบางฮินีชอตแกกะลีกาดูกะเวเชราบชิตุเป็นสีพิรเทอังคังอิสีอิลิตุมเร่งติกลาเป็นมูนอนพีเกวังจีอาโอเวตุมตาลาโซอาเซเมอติงสีเคลมปนบอมลุนาพิรเทอลองกาดูกะเวมูนิตมารากมาเร่งวุติกวุสุเร่งดอกเร่งเนียพัน Intergovernmental Panel for Combating Climate Change UIPCC นางปินขาดติงซีอิลิตุมปิชุนปอนบอมจีอพันอิลิตุมอุนติกเกบอร์อีบอมลุนังอังเดงเป็นปิรเทอดังสอร์การกิเทียตุงเกมอนทรีออลโปรโตคอลคิวโตโปรโตคอลคอป15คอป21ละเป็นคอป26ลำเชปไรเทคเทเดตอุนเอเดตสิตาอิริตุมรากตุงเกยงจุงอหินเป็นสิตาอิริตุมอิพูทอมแคปอาโอเวเกเรงอเต็งอิริตุมปิรเทปังทีร์จิรจีอพันจุกเลมจุกฮีปอนบอมลุนักมอนบริเตนอาลัมลังเซนักอาลังอิตุงเกยแอนวารันเมนอาลัมมัทฮาซีPetrol pen diesel internal combustion engine agari motor hai hui ke ninkan surinire thomkep aphi akimi selam lelo lapen lason thak thak Sweden ke longle alu pen koila jangthu oil lapen gas pn long lelo ili tumta ratchari asong political parties pen kemang nangji ke kilik election ahut alang litum election manifesto along ta environment alam chak.Padu ponsi sorkar pariding lute environment apan kupisi sorkar pen keklem jima. Uwe kimi lochar libom ahut si environment alam aning pilut chokji apan school board lapen university atumta curriculum along thapon veg nangji. Non amatke Council for Indian School Certificate Examination CISCEC ICSC lapen ISC asat lang apan environment studies padu pon.Non ke akaprek school boards lapen university atum ke CISCA an sosesi theoretical anchot ke kali practical asat lang anta environmental studies along padu ponvek si memuchot lang. Beha chuklem corporates atum ta
अनिंग हांगते एनवायरमेंट अपन पेनांग अन रब उंजी

ปนมาจกสู่หุบจงเป็นมาจบสู่หุบจงเป็นพรมีสู่ลกบงลงเอียพรมีสู่พรมีจริงนนปาทิลูผมทอม

0: เบียข่ายยองสเร็งในอรอนบาริมุสเร็งในพุทธละเกะนั่งสดมาติตุมาปรมลงอิสิโลลุนบาริมาลงอิสิโลกัจจาร์เฮตะลาซีลาเลอเวปุโลติตุมุเปนิลิปุโลอินุระมุนิจงสีอาเชเทียเวเดสังเตจุเอ็นนำจุยปุริตุมกิจเชงสิเกอิลิตุมเฮมิสิสิตาอดโนอิลิตุมาหัมพังลงเกดูตังอปรมกัจจาร์เฮลุนเบนสีอลังลิพันเคลมปนังปดังปนังปอ
1: เ
0: ทอิลิตุมคาร์เบียตุมเกบังไข่เป็นจิงบาร์บีอจุตังเพล็กจังนั่นสิคาร์ลีอจุตังดูเกเรงอจุตังดูคาร์บีตุมเกจิลาคาร์ลีอจุตังอัลลองเกอิลิตุมเกคริโอยดับอันนิงคันเป็นอันนิงคันโอเวโอเวเป็นเกคริโอยดับมังเกอิตุมเกเอกอารังวุฒิสตาจิงฮอนป
1: ี
0: อ๋อมารันมาเรงอปีเกกิทิยดิมาสิงจีรีเจต้าอิลิตุมเกลาสนกะลีอารังวุฒิสตาเมอันปีปะเมจีลุนเตมุทันปะเมจีตัววาร์ทันปะเมจีอันสิลิตุมอินุนามุนิดอคายสังเตชวนนำจุยอภิปุสิตาอิลิตุมเมอันปีปะเมสิอลังลิพันมันปีนั่นสิลาบังเกเกนังสดลาเกอคายคาร์บิอาคายพิรเทดุติเกลาบังเกปัดูนังบัปปัดูเวกนัยปุสินิลีจุงจุงสิตามัทธาอธิอิงทิรปิกปุสินิลีมัทธานิงจิงสัมปิกบังคายพันนังดุโนเตลาสนาเวอิลิตุมเกอินุนามุนิชวอยจุยโลปุเตลังปังลูจีอาจุงทิบจีปะอีปะเมจีอะเปรีปะจิงทางปะเมจีดีเมอันปิเปียโคตะออกอันตุนปิจีอะลังโดโกก็สนมารองปะดอร์ดีสังเพลตอกปิจีวอทัดปิจีอะลังเกเรงเอราโคปิมาเกชโชกิจูนะสอนนีปิจีนะสิอินิงจิงซัมปิอะเซลาบังเกคาร์บิอาคายเกโซปิรเทเรงไนปุโลเตลาเฮบังปะวีรโนโลปะเรงปอนบอมนังปุปุสินิลิมาทาปะเรงซับเวรนังปุปุสินิลิมาทาอะเซนิรตุมลาราซินจังซองตาอีสิ objective เกลาล่ะสิคังปูปนนี่ล่ะโอเวคิมีตุ้มตานังปัจจารีดูนังพุสิ
1: ตั้งแต่นังลีตุ้มล่ะรัสิงจ้าส่งอ่ะเกี่ยมังอ่ะบังเกล่ะโซลัม
0: ล่ะล่ะมูเปรีตุ้มชิดฮานาสันสิล่ะเกะคาร์บีอาจุดตั้งอ่ะลงแต่อีสิเกนังโซดาจุดตั้งล่ะดิคาร์ลีอาจุดตั้งอ่ะลงเกเรงอาจุดตั้งคาร์ลีจุดตั้งพลอร์เลนตุ้มเกะจุดตั้งฮินิดูล่ะสิคาร์ลีอาจุดตั้งอ่ะลงเกะนอนอินูรามุนีคาร์ลีแต่ถ้าพี่เกะเคลมเกะนั่งจ่อยชมมบราโซจาร์ฮีพีตุมสิชมังคันนงเซตาเคลมดุนปอดัมดุนปอลุนดุนปออะเทลักเกอคาร์จงอีตุมอินิงกับบิซัสโซอาร์เลงตุมเกอิสิเกครอยตังโดเจชมังคันเกติกอคาร์จงรองสุปีเลดุนเดปุสิลิตุมเกครอยโดบักมานีโดดีนั่นสิรองสุปีปัดโดดุนจีพันเกชมังคันนังโกยชมังคันปุโรเทลักเกสวาร์โลตุมาลาอะคัมโลสุปินโซตุมาคัมอาเวปุเปสโซรอตุมาอะไซเลกับเพกโลปินโซตุมาไซเลกับเพกโลเซตาLun temu pensah dak seta, me an kipi la kunat kosun ma inu namunid aceh tiap wedet pen keklem la so teng si klem lo cuma kan nong tak la searup humdam po nang pa itu po me an pipo aki akar jong ha rong supi palidun po cuma kan ketik rong supi dudun nong le pusi kacitan kacit la rong supi dudun nong pansi cuma kan ma keklem lo
1: curup pik lo kai pi to tang te pi ni ke apora lam ta do kau apor nang le pansi tami curup pik lo.Nang li apor la an ke dure pen sita me nang li la dang ni li tum ka chup hapo na teng pen wang pen ni li tum apan pe nang analam dhan teka nga por la siya nang li pan putot akash pa ni di pua hin pen suri suri akardom pa jirik lo.
0: Akardom nang li tum hanta ni li da ning sampik lo pini ke tek an ke ni li tek u kiri u bang ke kali staka bor idu na bang pot nang li tum ni li pan man pen ake hang apor nang ipi kaswani dak di pu asentar pen ni li pan apor nang ipi.นี่ดีเทคเดสวิตะปวดนิ่งกล้องเป็นชูโรโลและเป็นการดมนังปัจจิรโลกัตุวิพันตะการดม
2: เรดิโอนักการศึกษาจุนกัจฉิงานรัตลาปานพูนาลิตุมลามเอ็ดจามิเอกังเตงกลงจิวจิปุตลามจิรอาจูอีกตองอีกลงตังโลนั่นลิตุมพันจามิเอกเกวังบอมและเกอคาสวานิติพุเป็นและเป็นJai Mek Evang Lekhe Mem Pen Parvushira Tok Bora Sirke Megahertz Lepen News On Air Epenta Jai Mek Arjuk Longchi Adundu Puto Jai Mek Arjuk Sina

0: วานโปนางตุ้มเทกลองโปเป็นอาบนิงเวเกชุตุนราชุลนังปุโลอาสุปัวเคลงบังวอร์กอกโปเกวัวอักเฮยพันซีกิตินวอร์กอกปัวออกชุลองโปปุซีมาทาโลลาเป็นอากิเบียบังตาวัวสุปิบันเกวัวบินองอักเฮยพันซีกิตินอาสุมาร์บังเฮนีอาตุมตาวัวออกชุลองโปปุซีมาทัดทิบโลลาบังเฮนีอาสุมาราตุมตาวัวออกกิชุลองเจพันซีอานิงาโลดูรองโลตุโมกิทานเกอาร์จูอิงตุงวังเวดัลโลกับเพรกับเพรกอาตุโมทานเซตังอาร์จูจิดัลโลบนตาวัวปัวลำเทคิโรปอนคล็อกอาจอยเนสีฮัลสวานิงเวอาซาร์บัวกิทานาลำเกอาร์จูพรองโลปุทอดอาร์นิงสัมซาร์บัวบังอิงลองริดเป็นแฮมนังเลโลอาสมาราตุมเกเจฮอกโปรโลปีนิงเวเกวอร์กอกโปอาออกลาเป็นวัวสุพิบานาออกอาฮันชุลองโปปุซีอานิงเจปารองโปรโลสาร์บราบังเฮมนังเลร็อกเป็นอาสุปัวเคลงอาบังอาร์จุลโอโปกลอวอร์กอกโปเกอาคิบิอาบังตาโอโปกลอวุสุพิบันเกปุซีอาร์จุลโออาสาร์บราบังเกอิงตงอาร์ลูเป็นวอร์กอกโปอาเป็งเอ็นซีโจลาเฮโลวอร์กอกโปอาโคปุทอดอิงตงอาร์ลูเป็นวุสุพิบันอาเป็งเอ็นซีโจลาเฮโลวุสุพิบันปูปักลังโลอาสมาราตุมเกมาหูปรองโลกูพีซีวัวคลิเดตมาปูลาสันซีอาสมาราตุมตุโมกิทันอาร์จูเจองเตมาลอมสุคาปาร์จูปรองเจพันคาปามังหูปรองอาลัมเกทันซีอาเคมีมาลอมสอปอร์คาปามังหูปรองอาลัมทันโลเตปุทอดเกทันทูเจตุโมเกอาสมาราตุมอาร์จูทูปู
1: Read in a garden, catching on the rat, lapon a porn or litum. Lam jeer, Arjig long tongue. Like a caspony. Diffu. Alton Panza make a bang like a pen pen parasira, over a circuit beggars, lapen, new son, yare penta, jai make, Arjig long jee. Wang bong bong bong pen, studio Korea por, por paisir kebra.Many tongue cap playing it out down low. Let's see, I don't do Jam began conca break, put on little Marjolongi like a Garby Lam Arsenal. Jam began take long pen, catching Sialun or Tom Arjolongi like a